0: 现在堤岸其他的华人庙宇和会馆。琼府会馆上的这对日月神不是广府先辈的杰作，而是由刘金忠的好友冯建峰、冯元昌尧第三代传承人制作。
1: 我爷爷嘛是冯礼开，1985年由石关过越南正开窑窑，窑室由广东带过来到家越南做的一样。1945年到由我爷过身到我爸接续做啊，做到家。
0: 冯建峰的窑厂在距离堤岸以北约30公里的平阳省那条市，选择将窑厂建在这里，也是因为水路通达，方便集散运输。今天，陶器通过湄公河销往柬埔寨、泰国，甚至马来西亚、菲律宾等国家。
2: 湄公河是一重要的一条河流，我外公又在中国过来的同饮一碗水，他就将了带了自己的文化，中国文化包括融合南方的一些文化结合，就在这个南方落地生根。
0: 会馆屋脊之上的石湾瓦，寄托了越南华人对原乡文化的思念，也见证着一代又一代海外华人的赤子之心，是海上丝绸之路物化的存在。湄公河有东方多瑙河之誉，促成了各国间历史悠久、深厚广泛的经济与人文联系。2016年，为助力东盟共同体建设和地区一体化进程，促进沿岸各国经济社会发展，澜沧江湄公河国家合作机制启动。澜湄合作的第二年，中泰两国签署合作协议，向泰国核技术研究所捐赠托卡马克装置，并带出一支泰国能源顶尖科研团队。
3: ผมได้มีโอกาสพบเจอเครื่องโทคาแมคครั้งแรกเนี่ยที่ประเทศจีนก็รู้สึกตื่นเต้นมากเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นเครื่องจริงครับนักวิทยาศาสตร์ชาวจีนนะครับก็อย่างสถาบันทางฟิสิกส์เนี่ยก็ช่วยเหลือเนาะแล้วก็ให้คำแนะนำกับทางทีมไทยเนี่ยเป็นแบบว่าองค์ความรู้เกี่ยวข้องโทคาแมคนะครับก็เดินเครื่องเนี่ยทางนักวิทยาศาสตร์ชาวจีนก็แนะนำโดยที่มีข้อปิดบังครับแล้วก็สอนเทคนิคต่างๆในการเดินเครื่อง
0: 托卡马克，全名全超导托卡马克核聚变实验装置，但人们更愿意称它人造太阳。这是一种利用磁约束来实现受控核聚变的装置及相关技术，一项未来的技术革命。一旦成功，人类将拥有无限清洁、高效、安全的能源，必将缓解目前全球面临的能源危机与环境问题。中国在核聚变领域处于世界前列。1984年，自主设计建造了第一个核聚变大科学工程装置。

0: 2023年，泰国托卡马克一号装置在泰国正式交付并投入物理实验运行。眼前这个装置就是中国捐赠的泰国托卡马克一号，是泰国乃至整个东盟第一台托卡马克装置。
1: เมื่อประเทศจีนยินดีที่จะบริจาคนะฮะแกนของเครื่องนี้นะครับเพื่อที่จะให้ประเทศไทยนั้นใช้เป็นจุดตั้งต้นนะฮะในการที่จะสำหรับกิจกรรมทางด้านฟิวชันเพื่อที่จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานหรือหน่วยห้องปฏิบัติการทางด้านฟิวชันที่เติบโตต่อไปในอนาคตเนี่ยก็เลยเป็นเรื่องที่ดีมาก
2: ระยะเวลาสั้นกว่าเนี่ยเขาเห็นว่า
3: เราก็หวังว่านะการพัฒนาเนี่ยนะก็จะทำให้รับเรียน

0: นักศึกษาที่สนใจเนี่ยก็จะเข้ามาช่วยเราในอนาคตเนื่องจากว่าการพัฒนาเทคโนโลยีนี้นะครับเป็นเรื่องในระยะ20-30 ปีข้างหน้า
1: ตอนนี้เรายังไม่ได้เดินเครื่องยังไม่ได้โอเปเรตแต่ว่าในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวเราจะเดินเครื่องก็คาดว่าเราก็จะให้ทางน้องๆได้เดินเครื่องกันในอนาคต
2: 这个由中国制造、中泰两国共同升级改造的人造太阳，让核聚变研究在泰国得到了巨大的关注。泰国诗林通公主为此写下了"科技为民"四个汉字。她一生为推动中泰教育、文化、科技等领域合作，做出了积极贡献，是中泰友好的使者。
3: ซึ่งผมว่านี่ก็เป็นการสรุปที่ตรงประเด็นอย่างยิ่งนะครับว่าสุดท้ายนะฮะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะไม่มีคุณค่าเลยถ้าเราไม่สามารถที่จะสร้าง impact ให้มันเกิดขึ้นนะฮะกับภาคประชาชนมันจะไม่มีความหมายใดๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับประชาชนนะครับก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญและควรจะต้องถูกตระหนักโดยนักวิทยาศาสตร์โดยวิศวกรทุกคน
2: 澜沧江湄公河是一条大河它孕育了东南亚六国各具特色的文化，这就是澜沧江湄公河旅途的尽头，是它有形生命的终点。沙洲点缀其间，红树林在潮汐下摇曳。最终，他们通过九个河口投入南海，把自己全部奉献给大海。从中国青海省玉树州起步，他奔流了四。学会了他最初的模样。高山峡谷送他一路前行，广阔平原任他肆意流淌。在陪伴了六个国家，哺育了无数生灵之后，他拥抱了大海。大海更加浩瀚、深邃、美妙。